แต่ในร้านไอ้อาลังโอชิเงตอิดะเฮเวอร์กันยอดลาพื้นในร้านแคมเปิลเบย์เฮกันมินาซึกนันกอรีเอลตาเลกันฮาวันเนชูสรีวิเจปุรังเอ็มบีแคมเปิลเบย์เฮกมินาชูนันกอรีตแคมเปิลเบย์อิบแต่ในร้านไอ้ตานีอาลังโอชิเงตอิดะมาจูตรกันยอดลาพื้นในลักษณะเฮดูบับงาชาวันมินอิบแต่ในร้านไอ้สัตอาลังโอชิเงตอิดะเฮเวอร์กันยอดลาพื้นในร้านแคมเปิลเบย์เฮกันมินาซึกนันกอรีเอลตาเลกันฮาวันเนชูสรีวิเจปุรังAsun ngan ren min ngam chung nalanda nang chuh little andaman ip takauk sin min alhango ogas chingit. Ida sam kanyro tala puhi nalak nya heruwa ngachawan min hee eh. Ida machutar kanyro tahatam nalaang little andaman nahawan na chuh Sri Vijayapuram.MV Kalikhat, Julie Landaman taka Nikubar min ibtanet sin alhango August chinget. Ita sat kenyro tala pahinilik nya headova ngachawan min ibtalu sin alhango chinget. Ita fan kenyro tala harap nirang khan Nikubar hekan min nasik. Lidil Andaman el tala karen hawan nechu Sri Vijayapuram. Ano nunne bin kahtalun hi ingi harap.